0: ลยมันดูงานนี้มาเรียบานานาวิราลายานานังโอเลวกาบุม
1: า Yo 4 p.m. Saturday World Music Hour จินดาลังไฮโอลโกเรดิโอ